ชีก็อาร์มอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็จักยาบ่อยลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาอตัวบักมันทอดอจักละบักดวงกาวยาวยาวนาดาดาดวนดวนซุนก็สักโอ้พุ่งที่เอกเรียเวียนเวชียนบากขมรักลาวที่พุ่งดาวกรันงานเก่าเวนิ่งเก่านิ่ง

ดิดอกเจ็ดแลเกดระดิดอกบ้าคูรกายได้พี่นี่ไม่กยอมตอมทอละมอลาเออระเวเอียหนอมอละมอบ่บึงกำลังโดงจิรังปีนปลายได้ตุยปลาจิรังอากุงโคยเด็ดเออระเวก็ละก้อมตะก็ละจิงบักก็บักจิงตลายกะกังบึงกำลังละก็จิงจิมตุยจิมลามลาม